ซอยกาไปและใจคนไม่งามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกาแกนว่าปีแล้วโหและปีนพอยและคำน้องไต่ลงบักปุ๊บเปิ้นและหลานน้องเอ้ยไม่เหินอ่อน

ปีมีเลขึ้นไปอยู่เมืองลงกว่างได้อยู่บ้านหุ่มน้องบ้านใหญ่ย่างเป้งตามใจน้องคำฝันก็เลี้ยวปีตามใจดอกเอ๋ย

0: ปินหังคุ้มคำอายและโตนอยและใครโตบื้อใสบ้าได้จ่าเมื่อเฮิรนอ่อนย่างเป่งเปิ้นเอ้ยกันมาพบปล่อยหลาและปินหางนี่อายพี่คุ้งน้อยดีทามอบข้อจูสู้บู้อายการเงินก็จางเลยฮักเอ้ยเดวเอ้ยยาขี้จะวอมหักยาขี้ก็ดีกาสอยกาปีตอดีปล่อยเมแป้งเปิ้นเอ้ยกันว่าเสียงดีไปแล้วตุนโตไปอยู่ในและเมื่อโกกันว่านอนนี่ลืมกำหับคอยอย่าลืมกำจ้าพอจะขับกุนเมาดอปีเอ้ย
1: ซุยซุย
0: เดี๋ยวเอ้ยกันว่าเสียงนี่ลืมกำจ้าคอยอย่าลืมปีไอลืมบ้านแล้วขึ้นแล้วคอยอย่าลืมเอิญสอยกาปีตอดีปล่อยเอลเฟิร์นเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยกันว่าเสียงดีไปอีนิงเอ้ยกันว่าน้องอยู่บ้านเมืองเปิ่นโก้บ่จับขึ้นบ่เหมือนแหงเมืองเฮาปีเอ้ยอันว่าอินเราเสียงตัวดีมันดีขึ้นภาพใจและเมยโก้กันว่าน้องอยู่หันเสียแล้วกวยเฮ็ดเป็ดซาดีกว่าดีกากันว่าพอทำบุบและทำตีแน่น้องกวยปิดมาอยู่เบิ้งลงกวางดอปีเอ้ยเมาอายปวางและโตจื้อใจคุ้งลุมปล่อยเมือง

พี่คุ้งหน่อยเสื้อใครไรลองเมืองและใจปล่อยเมืองลงเปินเอ้ยเดี๋ยวไว้สวัสดีลงน้องบ่ามีโพตามและใจเฮอและเปขันขึ้นใครขี่ไรลองนำตามและใจไอ้ป้อหางนี่ใครขึ้นและใครมาเฮินไอ้และแป้งตูเมื่อจูสอยกาใบแม่เฮินอ่อนเล่าฟูเปินเอ้ยเดวไอฟังต่อแม่ตัวอีลีหนังและลำเต้นแม่ตัวเอ็นเข็นหนังลำต้องเปิ้นเบากี้แม่ตัวอีลีหนังและต้องเต้าหอเต้าสอยหักเกยชีดีกึ่งใจเก่านอนในอินเล่าเสียงตัวดีนี่ขึ้นไหวเหมือนสาวแท้น้องมายาเปิ้นมาแอวแหกเอ้ยเดวไอ้ปีนี้คือเพอลาปินจูน้องขึ้นขยันปีใจคุ้งน้องขึ้นขยันตุนตัวเสียงเมื่ออยู่ในเมื่อ

เดวไว้แต่มาคับอยู่ก่อแอมน้องวันนี้อย่าไปอุโพหักเกิดมาจากคุ้มปีแต่มาคับอยู่ก่อแอมน้องอย่าไปอุโพแสงสอยกาไปและใจปล่อยตามันเปิ้นเอ้ยว่ากับยอดใส่ใจและโพแหลมซ้ำวังและปีนางโพบ่ปล่อยหลาปีนางบ่เหมือนปีใจคุ้มนี่สอยกาไปอุลุงปล่อยไตลงเปิ้นเอ้ยช่วยช่วยครับ

เปิ้นหุ่มสาใจย่อปีเอ้ยเดวเอ้ยเล่มใจปีจังแสงและอีนางจังอายตัวนี้เอ้ยบ่โตได้

0: ่สอยอยากเกยป่อและเฮิรนอ่อนผิวแดงต้นเยยซุยซุย
1: มิตรฮักผู้ฟังต่างหลายป้องด้วยผิวกรรมครับกอดถึงตีหนียินดีครับต่างหลายหับฟัง
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 云南广播电视台民族广播，
4: 那好可不吉利，
5: 正破嘎天五千出轨，
4: 刚带十三班呐，
5: 你苏我师傅，
6: 广播含带的红，
2: 不同的语言传递同一个声音，
3: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。
7: 看本话，听话挂话，听话挂话，古镇门台门南古班古南根。
8: 客户呼帮着凉，热汗甘转，粉状浪滚。
9: 比老好当来。都住里有哈啥有啦幸福呗好整得台湾人来甲白儿当来团听王后比如好当来接团
10: 不看吧喂金锣江蛋都冰朵好拍板好

0: วยสลาคงสปราตามจึงพอการละมังกว่าจอมตัดลากา
1: ชื่อกามแต่งาไอ้ครับชำชานีคำจังงามนี่ได้หลังนาเมาไม่เมาซาไข่ด้านไออาเดียนท่าเมียมงแดนสุพรปาดีเทียยินนันมงจืดล้อมยูชานีอาเมาไม่จอมตัดกาช่องนันเอโนจิกวนนาไข่ด้านไอเมาไม่ช่องจอมตัดกา
2: อยู่หน้ามงตัวอมิวปุงเดียตงควันมาเหยาครอบชวามชานีคำจางงามนี่ในโกโนจิเร่แต่ยินามีว่ามงตันสุดพองปาตีเทอยู่นานมงทั้งรับการนาล้ออมิวชานยาและแปลนามองไม่ไทยด้านหน้าเดียนทานางเพื่อบิงดันคงไงอมิวชาผาจิสราและบ่าวผาจิสราชินชบันสรามาเหยาเทชื่อชงจุนชโปรไอแปลหลักละคำต้นไล่อมิวง่วยกมงผาจิอา

丹拿云南蒙多国阿米乌洛爱蒙多日阿米乌沙曼康丁曼奈库普兰勒掌拿兰国阿强勒中荣爱亚第二云南蒙多拿阿米乌沙尼是大米库曼荣日爱康曼格扎国หลักเทหลังนาอามิวกุงนีกลมชาญีมีครุมมังรุมไรจอมสกุลนาลูล่าแออายุนสีไรงายแต่นี้ชเจนด้านนาอามิวชาผาจิสราและเบาผาจิสราเทกาสกอบชาหูไออามิงชมิงครุมไมช่องหลังนาอามิวชาบุงนีมูธรรมชาโกชื่อยุนนันนาเตียนละโตสกุลนาล้ออามิวชามูบุงนีทาตาตูดคันลอมคัดว่าอยู่ใส่เชื่อสอกสกอนมูกลัวไอโก้นนาตบสมรูมูกลัวตราไว้คันจำไอไว้อ้อนหนึ่งบัวก้นนาระบอกระซีกระมังกระชินชิงกิ่งจ้าบ้านมีสกุลจะไลวันนากุมลายมชาลังไงอาเปรตมีนาอารองสตังมูลิเพอกลัวสตูบตูลูนูไอมาเยาทิ้งมิดขู่จ้าสลังไงยิงสตาสินทวายสลังไงยาสิงีอยู่หน้ามงโตเอเยนกันวางตากูสูกทองนาเปื่ออมิวพระชิมชาถึงโกดละไงท่าสาบรายเรือจุกูกทองละไงมจันมังคังปิมรวยพังมีว่ามงดันสุดพองปาดีไว้มจุ่มไม่จังงุ้มชาอังกุนเปียชมูชมวดมูเทจงมาอังกุนเปียชมูชมวดมูท่าช่างล้อมครับว่าใส่จงขวามงจินชากุมสันมงดันได้ตัวไอพังมาเยาโกมกาลัมสกุนาอามิวชาบุงลีสังกโลเซจึงมีจคูจามงาชิงยิงยูนามงตัวอามิวชาหนึ่งสามกามูรับตัวนทันโพนาเข้มชินมูกโลยังเจหนึ่งโปเต่าลีกุนภัยไอโกนามงตัวจิงนาล้ออามิวชาสราธาเจ็บตุบสมรูมูตาตุดเวมจุมกโลครับบาเซจึงมีจคูจามงาชิงไงยิงมีว่ามงดันสุดพงปาดีอยู่หน้ามงโตรับตัวอมิวปุงลิมชาเมรัยมงาพุงกจิโกนาละไงไรง่ายแต่ฉันยิงอยู่หน้ามงโตล้ออมิวชากอลิกจงพอนาเข้มสจินมูนิตทำลาล้ออมิวชากอลิกจงนาสินสปันวุบเตาลีกุนนุไอทิ้งมีดขู่จามงาสุดข้องยิงอยู่หน้ามงโตรับตัวนำบันละไงอมิวปุงลีกลอพงนาพงวุบเตากลอเป้าชานมงถึงรับกาอามิวปุงลีพงนำบาละข้องพงนาพงวบกลอแต่พังรุงดาบสุยาปุงลีกลอสึงไรอามิวกันบูสินสปานปุงลีกลอทรงจงไงคูลูวจังอามิวปุงลีกลอสตุบคอมยังมีมีไรไรอามิวงูไอรายการใดเทียนขะอยู่ไงชื่อแปรตุมอามิวปุงลีกลอคัดวันนูไอมาเยาอามิวหนึ่งสามมะกามตุบสมรูมูเทียฉันชอบมูปุงลีกลัวไอลังท่าจันกระบะไออายุนสีลูล่าอยู่ไงชื่อกาชลันไอยูนันกู้แต่ชื่อเปิดจู่เจียนชื่อเปิดจู่ยูเย่นทงลิวชัวจงเข่าที่ยี่ไข่เตียนเดอร์ลี่ชื่อกงจียูนันเจียนชื่องาไอรายการนี้ก่อมิงมนามกาตันคงไอรายการนี้ใครไรง่ายอามิวฉันชอบมูปุงลีท่าชื่อก่อล้ออามิวชาญีมตัวอาพาจีกุ้งคันมชาสปันสลันชันเทเพอมตัวจำไรก็กำนาชงเดคอมครัดวานาคูสิ้นนามีว่าอามิวเนียละคำคันเดียบนาคูติงยังมตัวครัดวาวไอพามโจงอาอย่างสิ่งก็มักจกสีกะกาสระก็สาไข่ดิมมเรนชาไม่ดีนาเรื่องงูไอลำเพอกำนาชงเดนามชาญีมังจกสีกะกาสระก็สาไข่ย่างคริมัดไอ้งูไอ้ลำเพอมทั้งคู่ไทยลั่นนาล้ออมิวชานีเพอละกงละมาทุกยันนากงพันผ่าจือจำไรสวดยาจังเชอพงชงระสุดมกามูจึงคารุ่นนาอมิวสกูเราจอมอุ้มจาลูไองาจนจึงมิดคันติ๊กติ๊กไรงายจงกะจือและแบรนจังรู้พงจงก่อนนาตักสู้จงนาสินสปันลามจงวังกะตาจงชิงกันคันตามละตาพงชิงรานาสินสปันตามส่งมูทามาเยาโกตีนางะเลยจงรองไอสินสปันมีจิสัตลามเตียตอนดูใสชระกรวังสินตรงนาดิงพึงมิเทโลทำไมจงมานิเพออายุคำช้าชุม

0: งไงมาเหยาอมิวมุปุงลีตามศกสมรูไอชลอยเตียนเทียตุบไรปินมาซาลำก่อคันดูไอมิจสัตลำเย็นมาซาตอนลูปาติยาตรายองลำเทอมิวชาชรานาสัลวัตเทกิชิงกุมดินดันครั้งมันนานโกพ่นนามุปุงลีกลอพังวาเซจึงมีจักรูจามงาชมสมยิงมินซูมาเหยาะมุปุงลีปุงเวนนาสักคงลูซีกันวางจะพังชราจมพ่ออามิวชางาชนูมจูไอซีชันนงบิงกระทองก่อสังงานนาจมพ่ออามิวเทจมพ่ออามิวจนเรมงทึงเรบกานากะกาลัวอามิวชาหนีกนิ่งเรลามคอมนาพงษ์ชังรามซาเดียรับช่างวาลูนาลามีเพื่อมาตุ้มดันนาตบสมรูครัดวาใสตามศกสมรูไอพังชื่อมุตุนชโปรไอมาทมมาถาประมาซานอลอมมาชาอาตานกรันตันเลี้ยงไอจมพ่ออามิวลิซัวอามิววาอามิวบูลังอามิวเรมาชาจพันเสียงกรุดรัมตูไอมุ่งถึงแรบกาถาเขาทิ้งเขาหน้ากโลชระอังกคินชิงกินชระอาตานกรันลำตันเลี้ยงไอมาจวลมูกาชระอาตานอังกรันง่ายมุ่งตันมดิชโตไอกตาถาส่วนมกามูเทกงพันพาเจสังคันนาจอมกรมป้องพอมลามกลอชจังลูกองวินนามีพอมกำลังปันตรงเก่ากลอชงุดลูเร่งทอมพงชงรามซาเดียเตียงตกรับช่างวาลูใสมาหยอมิดในลำใดยูนามงโตรับตัวเอรึงคำลาเป็นโจเสียงงามปงลีกลอพังนาคูอักขังโจดัดใสพังเอเป็นหลักละคำเตียงตอกตอดไหลทงตราชปินตอนดูใสซาบานคนเป็นหลักมงาชิงยิงตัวนาปาติอะร้องไหลกาถาเป็นหลักละคำเตียงตอกตอดไหลงูไอลามมาตุ้นมันหน่อยจนชโปรคัดวาใสแต่พังก้นนาเป็นหลักละคำเตียงตอกตอดไหลงูไอกาสีละเป้าไหลกาถากาบังตาใสเป็นหลักละคำเตียงตอกตอดไหลทงตราโตมาสัดขันสตุปไอลามก่อมทุมมถะเปรตมสาจะทุมโตโกนนามชาอาตังพงชงราเปรตเดียรับช่างวาไอล้ออมิวชาญีมงตันติ่งนายีเทเราพงชงรามสาเดียองตังไอคูรับช่างวาลูไอละเปามูลิดสตุปตอนูใสแต่ลำก่อยูนันอมิวปุงลีกลัวไอลำถามิสิงกบาไอคูฉลาดไอเรมาเขื่อเสมาซาเป็นหลักละคำเตียงตกตดไหลกมงไหลกาเพื่อพอมตูจึงคาไอลำเรือมาเขื่อเสมาซาเพื่อมีว่ามงการสัตว์วัดกูหลอคันสตุปไอลำถาลูล่าไออาชักอาจูนซีเรือกการหลักเรือชรากการหลักเรืออมิวชาจึงคาร้อนมังคังพรานและจังไอองตั้งไอกสีกมังเรือแต่เนี่ยหลักเทหลังอมิวปุงลีมุธามชาญีเทล้ออมิวชวามชาญีจอมสกุดคัดวาไอกตาถายืนนั้นล้ออมิวชาเป็นหลักละคำเตียงตอกอมิวนีงาชนูไอชราถามจันรู้ยากไหลไกลก้อนนานำบัลละข้องหลังนาละคำตดไหลลูไซเทมเรียนกะกาอมิวมุ่งจินชาญีเทเรารำรำสุดสวยพงชงราเดคอมช่างวาลูไซ
1: ยามตุนนาสวรรค์กวนนาแค่ดันไอเมาไม่ไปจอมตะกะลังไงลูกห้องก็ท่องลังไงมงจ้วจงมาชมูชมวดมูแล้ววาไซเตียนถาช่วยมงดันสินาถึงดะมงถึงรับกานายินนันคุมิงกว่ามีว่ามงแตนสปอมปาตินีเอวเวอร์อเนกตาธารามาจงมานีครั้งหนึ่งมังกบ่าไอมงแตนตึงคู่กตามจันหนึ่งคำมีพอมซางกษัตริย์ไอมงจวดมีพอมชมูชมัดโมละไงลูกของกทองละไงชมูชมัดโมกลัวไอมาจวดมีว่ามงแตนรามาชมูชมัดโมละเบาเทียมีว่ามงแตนมีพอมซานันกุมลันละเบาธาถอยหนึ่งจ้างอ่ะไอโมลำละไงกลัวตาใสอันเทียมูลำอันเดเพนทางมีสมรู้ยืนนะเชื่อชการเอคูพระสมันเอมชาเนเพจอมตุมสัตกาชิงมีดคูจ่าเอมลิชมงานเนียงชะตาชลงไงเพราะมงายาธากวมินตั้งปาดีอาสุยาน

ูกัญญาเดียยันกนองครับวันพร้อมมองดันตุงคูมาจันหนึ่งคำมีพร้อมลำงานนาคูพี่ช่วงไหนต้องควรส่วนหน้ามองจึงชวมชานีพังเดียกัวมินตังอาสุยาอามาสามาจุดเลสันนีตุนดันครับวาใส่ขมินนาจงกบะลับรันจังสกุนาจงสรานีจอมจุกขินทอมชบนทันเอคูจงลงลำจะขึงเก้านางาโคตรราดันหนาจงมานีกษัตริย์ขัดว่าไอ้ลำทะท่านมองขัดว่ามาไอ้องค์พันผาเจียมุกพังลำเปียนาสลังนี้จักมุมชาแพมุมชานิ้วชวามชาจักมูพกายยมกามุกพังลำเปียนาสลังชาอันไรอุกานาลถาจังยิสุสลังนิมงกุมโชกุมผาจัวนิ่งจอมทูสังสกรังมกวยมุยองมุทะล้อมเรียชมุชมัดมุกฝุ่นนาจงมานิเทะรวมขัดว่ามาไอชะตาชลคองเพื่อลคองยากวนนาอินทวายคุยาลบรันทาเสียมสมอินดูไอคุณิมโยทาชวายองเจไอคูเชือชกันชามลีเพะสาคังสาตัดเอมชาจะพันกัวเสียมมีวนมาตั้งมาไอคุณิมนาจงมานิประสักขัดว่าไอลำกัวมงดันติ่งหน้านี้เออาจารย์อาวะทำมดิชตัวลำไอครึ่งลุงหน้าไอเปลี่ยนอันมุกพงลำชกูเดียหน้านี้กว่าชัวจะพองกบ่าจงพ่อหน้าโจอันไหลจะพองท่ามีอมงดันสุพรรณปาดีกันจัวอากงไล่คุณหน้ารัมมานี้กว่าจิมราสิมซามีพอมลำดูนาคูชกุนไอชงชนชัวพงเรียงาจนสกราวไอจิงชาจี山东金水热上个山里塔梦说着碰个把破那昆明那装马铁自然无三里唐个萨克瓦爱蓝撇马地是多克瓦马爱国民党把地碰你我不看爱山那没有没热个这个把昆占梦做不个亲蓝宽不管没对某个罗中龙蓝着成高花压裂库三十克来嘎十滚เรียลตะคูคุมินาจงมานีอะชมูชมดลำเพะมดิชตัวมาไอมีว่ามงดันมีพอมอุนพอมพงสามินจุยพงนามีรุมป้องพอมพงเรียมีพอมปาดีพงหากละตู้กึนจุพงลำชกุนามงดันตึงคูมจันหนึ่งขับป้องพอมพงเทียพองชงราพงลำชกุเดียนามีสู้สลังมีมงอาชวาพังแรงนามดิชตัววายาเลียนชกุนโจตัดมาไอชวามชานีเวกลัวไอมองแตนตึงคูมจันหนึ่งคำไอชมูชมัดมูกัวมองแตนติ่งทะพงตุนรถมาใส่มองแตนติ่งนามองจึงชานีเอชุดชิบขัดว่าไอกตาทะกัวมินตั้งปาดีพงอสุยากัวจงมานีจุนสัวไอพิชอนลำล้อมลองครอยาใส่กษัตริย์ลำทะแต่ตัวนังกามีนาอจุนสีหลุลายสัตว์ลวดหามีว่ามงตันสุพรรณปาดีอินนามงตัวจังมูรับตัวนี้ก่อทงมสางะอายุงะอสันอสาลามงะไอคูกษัตริย์ไอขันสาลามก่อขันนาเป็นจังกระจาเตี้ยมนาตวนทับทุ่งไอเตียงก่ออยู่ไรมวยมังมกวยมยองจงแป๊บโพสกางวยลำจุนสโรตันนามกามีเดียสราจงมานีเพะจงไปผัวไอโมเวมจุ่มกลัวครับว่าไปมากามีเดียกัวกษัตริย์ไอโมตึงยังเวกลัวครับว่าง่ายช่วงนี้จะขู่ตาเอมลีชีกรุ่นิงชะตามสมอันเทยชื่อสนิยาชนีคุณมีมิวนามองจึงชานีกัวเชื่อชกรรมชามลีเพะคึกปองไอมวยมังมกวยมยังไอมาสักกลมลากลัวตาใสละไงละคองกุทองละไงชมูชมัดมูกัวมงดันติงสังลดมจันเตียนทะมีว่ามงดันสุพรรณปาดีพงเวอ้อนไอนำปะละไงหลังมูนาครั้งหนึ่งมังกะบ่าไอจองมามงโจมีพอมชมูชมัดมูลำเรียชื่อกัวมีพอมชมูชมัดมูกลัวไออาชังมชาพงมีสปันสลันชิลึกชิจังลาลูมงจึงชวามชานีอะมงมสามีสวดยาลูใสชื่อกัวมงจึงชาเพียนพงนี้มาดูแผ่มากบล้านนาคูอันทางกษัตริย์ไอลำเทียอย่าชอบป้องพอมครับมาลู่ไอมาจัวมงดันตุงคูมาจันติราชจ่าไอกว่ามิงตั้งปาดีชงกิมไหลตัดพงแผ่มงมาสาลำทะเรกัน

0: Yunnan Sense Boy Smakung Sprada. Jumpo Gatian Sense Boy Naga Ai.
1: Yunnan Sense Boy Smakung Sprada. Jumpo Gatian Sense Boy Naga Ai.มีปุ่มอยากลามชลาชบรายานามีมุงเปียวกาสนมุงสู้กา
2: สิการมาทัดงาไอครอบนัวผู้นอเนี่ยมาจินจุงขุเนี่ยคำจางหามันเนี่ยมาค้อนมงวยช่วยอาเดียนไปดูระไอไงก็พันตองแรงไงได้หลังนามาค้อนมงวยก็ไงก็นาแต่จังช่วยทันนาจอมมาตัดกะยะช่องนั้นเองน่าดูนามาค้อนก็จ้าจันจึงพบผู้กาแพท่องจะสั่นตอนงูไอ้มาคอนเย่จอมมาตัดกะ

จันช่างไอทอมก็ชิตาจันไปปรวงอ่ะไอเทียมเรนยะอันเทียไปมาตุนานาลูนามคอนก็ชิตาชีจึงพบปูกาทะการขึงสะลางูไอมคอนเรจอมตัดกะ

ยะไปมาตุนนานนาลูนามควันก่อสราเช่าพงจีเช่าเช่นกาชิลันยุงไอชีองเช่าลูควันไอจึงพอนมหนึ่งนานงูไอมควันเจจอมมาตัดกะ

ยะไปมาตุนานนาลูนามุคอนก่อมุงกันจาทะนางทะจันไอชีชะมู่แสงูไอมุคอนเจ

0: 地光土海古光，喝药药喝药好金属板，喝药药问看美难难，快放先喝带沙生门关。
1: 地光土海古光，喝药药喝药好金属板，喝药药问看美难难，快放先喝带沙生门关。
2: ไม่หักผู้ฟังต่างหลายไม่เดี๋ยวกำครับอันม้วนวันนั่นเพียวหือต่างหลายฟังก้อยฟังกำครับสีซ้ำยำนั่นปีไหนแก่นปะยะครับ

ก้อยฟังกำคับ12ปันหน่าปิ้นบ้านเกิดเมืองนอนผัวขาในกำคับครับว่าบ่าวาอยู่ตั้งใดบ่าวาอยู่เต้นใดยังบ่ลืมกึดจบบ้านเกิดเมืองนอน12ปันหน่าบ้านเกิดเมืองนอนผัวขาอยู่12ปันหน่าบ่เดี๋ยวก้อยฟังกำคับบทนี้

ก้อยฟังกำครับยิงเลียใจครับเกาะกันในกำครับครับว่าย่าเมอเดินปิ่งชิผะคำน้องเลียใจนั่งอยู่หิมนำของคำอุบสูเยิ่มกันนั่นเฮาสองหาได้เชียนหย่าฮักเปี่ยงกันเอานำของคำปิ้นสะขี้จืดจำชิบเหมือนปั้นปีความฮักเฮาบ่จางพักกัน

พี่น้องผู้ฟังต่างหลายปอกนี้เผียวกำคับก็ซ้ำแล้วปอกหน้ามาก้อยโตเผียวแถมยินดีกับต่างหลายรับฟัง

ชดีชมึงเชวีอีจีออกพอโนฮะไปชมมาจ้าและโนฮะมาโชกมาจ้าและโนฮะมาโชนี่ก็จะทีอุลากุโนนิมาสิโกคันอินโดนะฮะปุ๊บินมาสิโนทาอีกุเชโนฮะได้ไปชดีกันนิมาสิเอ

จันช่างไอทอมก็ชิตาจันไปปรวงไอเทียมเรนยะอันเทียไปมาตุนานาลูนามคอนก็ชิตาชีจึงพบปูกาทะการเคร่งสะลางูไอมคอนเรจอมตัดกะ

ยะไปมาตุนนานนาลูนามควันก่อสราเท่าพงจี้เท่าเช่นกาชิลันยุงไอชีองเศร้าลุควันไอจึงพอนมหนึ่งนานงูไอมควันเจจอมมาตัดกะ

ยะไปมาตุนนานนาลูนามควันก่อมุงกันจาทะนางทะจันไอชีชามู่ใส่งูไอมควันเจ

ช่วยตีช่วยเหมือนเชฟวีอีจีออกพอเนาะฮะไปช่วยมาจ้าและเนาะฮะไปช่วยกับมาจ้าและเนาะฮะไปช่วยที่ก้าจะเคยกุลากุนนิมาสิโกคากิโดะนะฮะปุ๊บนิมาสิเนาะท่าอีกุเช่เนาะฮะได้ไปช่วยที่ก้านิมาสิเอ